อย่าเมินเฉยมอบรักจุนเจือพี่จะรักแม่ปูทุกเมื่อรักเธอไม่เบื่อโอ้แม่ปูเข็มแม่ปูเข็มช่างเข็มเสียจริงแม่เป็นหญิงที่แสนลำพอ